0: มึงก็ไล่มาด้วยกิจใจกับสกาเลตเจ้าบ้านน่ารวยแค่ไม่มีโยนยังตาได้เจ้าบ้านน่ารวยทับกระจายตาชิดาจับบวชเดลังกาข้ามีนักกะช้างเงาอีกาอุเจ้าแอร์จับบวชสิวได้ยาช้างไก่บัดงาลามันรู้ไหมปัญญาลงไรขันหนัวกาซีโกลุนเดียงกิจ้าอุเจ้ากรีนีโนจับบวชคลิกางเงาเนี้ยกาซีกันละกษาเดือเจ้าอยากจะงาอุดมเรกมาเสียกันละนี่แหละจับบวชกันที่ต่างกันอุระใจเงามาก็อุดมที่ก้าวยาบ้าบ้าบ้านี่เจ้ากันละมาเอาเทคนิคปะเรียอุระใจกันนังกับจับบวชเนี่ยแต่สกาเลกจับบวชอุดมเรียนยองรับไล่กุศลมาที่กิตาบารุลรันนารวยกับสกาเลตโตกิตาเองนิงาคุยวังอะไรละมาเอาเทคนิคปะจับบวช
1: di rumah panjang, per rumah piting, tambah wai kenyok.